0: ก็ยอดยอดลาโลโลเลยสั่นเลยรบารีฮังยัว
1: ลาเรกามาเลยล่ะ
0: เรกามาเลยสุรา